0: คำว่า dry จะพบอีกบ่อยเมื่อใช้เป็นคำ adjective และมีหลายความหมายค่ะลองดูนะคะความหมายแรกค่ะแปลว่าแห้ง
1: not wet free from moisture
0: ตัวอย่างค่ะ
1: the paint on this door is not dry yet
0: สีที่ประตูนี้ยังไม่แห้งเลยความหมายที่สองแปลว่ากระหายน้ำ
1: thirsty causing thirst
0: ลองดูตัวอย่างนะคะ
1: I always feel dry in this hot weather.
0: ฉันรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาในช่วงที่อากาศร้อน
2: Cry, cry, ถูกนั่น ก็มีแต่ cry, cry, cry อย่างเดียว ถือไว้ที่เอาเธออยู่
3: อย่างนี้ต้องตีเข่าไว
2: ้มีลู่มีลู่จะกู้มีลู่มีลู่มีเอามีเอาจะเอามีเอามีเอาม
3: ีอะไรอ่ะเปาม
2: ีอะไรอ่ะเปาไปทำแล้วสบายใจ
3: ดุยดุย
2: ดุยดุยไม่รู้ไม่ได้ค่ะ
3: ลบสองนะโอเคเป็นไงฮะ
4: When I hear what we call music it seems to me that someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships but when I hear traffic the sound of trafficHere on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance,